0: ใบ
1: กับใบขอทองใบหนึ่งนิ้มงามะ
0: พรุ่งบ่ายหนึ่งมามุสลิมมาลุกร
1: อหนึ่งมาขั้นลำนุสันเดิม
0: อ่างรุ่งเช้าดันมาเช้ากลาง
1: คืนเจนไอคอนไอเซ